0: ว่าคนบินเนี่ยจะตัวร้านฮะว่าคนบินเนี่ย
1: จะไปเอาไว้บินลันจะไปจุดกลางอ่ะมาปั้นโอ้สมัยตรงมาปุ่นนั้น
0: อินก็จะอยู่ตะกำกาอ่อน
1: จะได้ยังตะกำกาอ่อนมันมุกถึงสเต็กเลสซีดีวันนี้ปุ่นนั้นต้องเอาละมิมัน
0: ไม่ละดีฮะไปเลยดินเลยไปได้ตัวตะกำบัดนะแล้ว
1: ไปมาลูกอุกรุนที่เป็นยังตะกำไ
0: ว้เอาเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยมะ
1: บอกว่า
0: แล้วอกหักไปเปล่าวะเวลาเรานี่พอดีไอมันอยู่ใกล้ร้านรู
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Let's go! Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Goodbye.